0: Hello, ganito ka iPhone in Hakirwai Gentia.
1: Hello, ma.
0: Hello, ma. Nite? Ipatut pim ay ma?
1: Ma.
0: Snyaw ka man ma'ay?
1: Ma po leng.
0: Oh, ma po leng. Ma po leng. Priyang siyaw pa'y pichik request line yung ini ka janmate. Nite? Na iwan phone pi?
1: Najarain.
0: Najarain, ha. Nite ma? Irwai ma'y pantempi ni ka por?
1: Yung ga dahun lang perbot.
0: Dahun lang perbot. Nite irwai? Kaman chwa?
1: Kaman chwa? Hey buram yong me atre kirat.
0: Hey buram yong me atre kirat. Nay te ma ye yu pen abs nyo bha pi ye ni rwai?
1: Te nong kong ye ngai. Te waare phi. Te yu tu ma kro la lu wa de yon tu.
0: Ha ha.
1: Te yu ma wan bai.
0: Ha.
1: Te jang ap te le. Or la wak mal or pa kumur ga de yon.
0: ยอเวียงาวลังยอเวียเกลังตอฮิฮะยอเวียชิมันตาลังมาฮะตอฮิมาเนเดมาคุบเลชิบอนเยวะเยปอรยองพีวิเยชิมันตาพีวิเฮกนิกะจันเมดเงทสแคมิวอเวียชิมันตาพีวิเฮกิปอร์กิวดาวันเลมามาตากะจันเมดกะวะสุกุกแมนยพีอุปันตัมนอยพีนีรวายเฮบูรอมยองเมอัตเรกิรอดเนกะกองดาฮุนลังปอรบอดเนบันทายองพีวะกิปอร์ล็อกยองพีมามาคุบเลชิบอน

0: ရေတူကိစ္စပေါတလီကိစ္စတက်စကိနေကိဘန်တာမောရခနာပင်တူရပင်ချေဘာပီကမန်စဒငေနဒိုဝူချနာယတောအေဖရမ်ဟဒိုထုံဟိတေကိစ္စတက်စ်ဟဒိုဝယောမဒိုအာကစတက်ကိုခဒိုမန်ပန်မန်ငလေဤကခန္ဓာဝမန်ကိုစကမ်မန်ကိုယောစုခဒေနမတနလောအာကိတနေကောင်ကိဒိကိချိတ်ဒုကမ်ရပ်ဝမ်ကမ်ဘိုင်တိဘဂနီမေသတ်ခနငဝိမောကမ်ဤကိနောစညာလနေကိနောရပ်ဤมันมันติบอีมันเยาเย่เป็นกระกามใช่ก็แต่ก็รู้ความรับม
1: าอ๋อแต่กี่กัดตุกัดนี่มั้งกี่แต่กี่รู้ความรับก็วันนึงก้องก็คอนโทรฟาร์มิงแต่ก็รู้ความรับและนี่ก็รู้ความทุ่งอยากกินจิ้งทุ่งจิ้งทับหาอุคอนโทรก็นี่เดลเล่ยก้าหากิทันจิลุ่มแต่ก็รู้ความก็นี่ก็รู้ความก็เป็นดุน่าก็อยากจิ้งชาระยังกันดาวเวอเอลัดก็เล่ยก็อุ้มอุตอยก็สุกี้สุกี้เฉพาะกันดาวแต่ก็ว่าอาร์กับเทอร์ซิงและนี่ก็รู้ความรับเดวิชนาหากดูร์กี้กันดอนและนี่กีรานาก็ว่าจูอังกี้กับรับกันดอนมั้งแต่ยังกันนี่แหละดาและยี่กาหากีเท้าว่ามันลมและนี่กีเท้าเชริงแต่ได้ว่าและอียังกันนี่เป็นดูน่าก็ยังกับจิงออร์และนี่กับจิงตัวยังกับคันดาวแต่ก็ว่าเลยกับ agroforestry practices และนี่ก็รู้ความทุ่งหลังยังกีดิ้งเหกีดิ้งเขียนว่ากีจิงทุ่งจิงแทบกิเดนมันกิคำกิวินเบรกเลเน่กิวกะเยกัลเอร์ยดากิเยกิจิงทุงนากิจิงจอร์กัลเอร์กิเทเดนกซอกิเยกิคันดาวยูไลก็นากิจิงชาระฮาวจิงชาระยังกิคันดาวฮาวสลาบฮักัลเอร์อินเตกิสลาเดนเลกิมันดาฮับกิมอเดปูดกิเฮตูเป็นดากิตูฮิมันกัลลาจิงบามกิเยกิคันดาว
0: ฮาวอามกองกามรจุติบีว่าเดวทุ่งยี่กิจจจิงทงมากอยู่ว่ากุจจให้ปฏิยังกิเดนมาแต่กันนี่ที่รับบ้าก็มาว่าต่อให้พอรู้จิตบ้ากินกิเดนยดากิจจิงทงและกิวยับไปกำจูโรให้พอรู้จูร์กัลเอร์และยดากินกิเดนยังกับคันดาวและก็ชาระเดวกินกิเทศยังกินกิเดนสอกกิคันดาวมะ
1: ฮะก็แต่ในเต้าอุปอิจักเป็นตาวุโสก็ soil fertility and conservation practices และในกระรุกอมเป็นสบอวยเป็นเนปเป็นซาอีกกับคันดาวแต่กิการตุกัดนิมอกิรุกอมก็วินิ่งก้องกับ crop rotation แต่กับจิงทุ่งยกวิวจิงทุ่งฮัดเดนวิฮัดเดนวิตะวันฮักจุกกับท้าวเวจารีปอร์ทุ่งมาหนุกซาฮักวิกับอายอมเดรบและในเดทุ่งยกซอโซอุซอกยาแต่มันเดกุดกับปอร์ยองซอโซสักยายากแต่กับท้าวอุ้มเอียกามตัวมาหันเรดเดรบอีดักวิตะวันกิจจิงทุ่งกามุกุบีแต่กันนี่ยารับก็ชิบวนี่ก็คันดาวไว้เป็นดุน่าก็แหละยากิแต่กิขยังจิงปังแต่ก็ว่าอาร์นวันก็อาฟอเรสเตชันและเนี่ยก็จิงทุ่งเดงเดี๋ยวทุ่งยากิเดงย่ออียากลเอร์ก็ว่าคอยก็คันดาวก็ว่าบ้าวุสบอกกิมรัดและย่อกี้อยากเท้าช่องเท้าสะแต่ทิปอีแหละว่ามาเดี๋ยวทุ่งยากิเดงมันเป็นกู้ก็แหละยากะย่อก็กอดและเนี่ยก็กำไม้ก็จียองี
0: เนี่ยสุติมกองลงบายจึงปฏายบัญญัติบายองเพกินิกิรุกอมรับหากิทาวชรินลมกำกิตเนวระดับปฏายบาพินตูกำกิคอนโทฟาร์มิงกาเทรซิงกครอปโรเทชันกาอกรอฟอเรสทรีกินิเปียวรอมันกิกิลาดเดกิวยดายกะคันดาวไปวันรากิเลกจึงมันต่อยบาบุญบากิจึงมันต่อยมกองกำตเนวระองมาบุญบาเป็นรอยกิกากิยกกะเดตนลอรีตเนกจึงมันต่อยวะเดเอพีดับปฏายบาพินโดตเนนองดาเอ็มโชมกองกิวามันจุกๆจริงมันต่อยซะนังบายกันนี่ค่ะสัตว์เทคโนโลยี
1: ค่ะแต่คำว่าเป็นกันมั่วมั้งกิแต่กิจริงมันต่อยกิแต่เนี่ยฮิวดับอีกลามีแต่ก็วันนึงของต่อนังบากันนี่ก็สัตว์ก็เป็นบ้าก็ไว้เป็นเนี่ยเป็นสากไว้ยังก็คันดาวไว้ยังก็แต่กินี่กินไนโตรเจนฟิกซิ่งทรีสแล้วยารับกิวเป็นดับเป็นเบียงยังก็จริงบัมและในกินิวทรีนส์ว่าก็คันดาวแอมคำก็แต่ก็วันนี้นะวัน increase crop yield มาเลยนี่เป็นบุญก็อยากแต่ก็จิงมีกิจิงทุงแต่คำว่าเด็ดทิปอีมาคำว่าอยากลำแต่เนี่ยหากนี่ก็สัตว์ยี่อีทุงอยากแต่ก็จิงทุงว่าบุญจะจะหัวรอชิสนำกันนี่เป็นบุญก็อยากแต่ก็จิงมีแต่ก็วันส่วนวันดูน่าก็จิงลดบุญก็จิงมีมาคำว่าองแต่อยู่พี่มันกี่เดวายสบอแล้วนี่กี่แต่กี่เดวายขยังแล้วแอมก็ไม่ได้อุทิศนี่บ้าก็คันดาวเดมันสบอก็ได้วัตถุงอีเยกิแต่กิจใจจิงทุ่งวัวบุญใจ
0: สาวสุขบากองกิตุกิจิงปัตยองพีบุญบาหม้อกิตุกิจิงมันต่อยดับปัตยเป็นเชเป็นปัญญาบาพีว่ารอกิตุกิสเต็ปส์กรุความเร็มกิจิงมันต่อยมะแต่ขบไล่ชิบุญเสียเช่นกองอย่ากิตุกิจิงปัตยปัญญาองพีมะ ในเรื่องยองงาชัวปุงกุดอกว่าเอาปุ

วันนังฮักวิกสิงวิวด็อกเตอร์ลายมกามูเฮวิชนองอิเตชนองต่อชนองกันดองแต่ก็ชนองกับรู้ใจแต่กูรู้ยอกจุดสังเวสมาเวตรอยสังรุตีเล

0: ับเป็นตาวันยาวให้ตีปอร์เสียบียงสวิวมาวันโทษวายเฮาด็อกเตอร์ที่ไอ้ตัวมาพี่วันกำมันกูจุดเพ่เ
1: วลเล็กสอดงาอินิเลจันชิตยาวิ
0: อะดียูสารกับบามกุฏิเล็กมันดูบามพินเต้กับพี่เล็กเดลูบากับพี่จันบ้านอ๋อไล่พี่ชอสพิทัลจันยาวอีดริปเตยาวรับยาวบอร์พี่
1: อีเต้เต้กัดไม่ยูเบียงเสียด็อกเตอร์
0: วิววันลังพี่จงไงฉันน้องพี
1: ่วันลังว่ากูริมิเอวกายมุชลัยรับจงไงงานวุ่นสิ
0: โอ้เต๋อต้องให้การมีเตยโย่ทุลัดก็โยลิบุนอพีชาฮอสพิตาลมั้ง
1: ตอร์ตอร
0: ์อะเด้ตูเรนอุ่นสิเดลเลสเกิดกิเตะกุจุกิกดีบรูอุ่นสิฮับจิมขี้เอากำมันวันละอีโคยอีสุบะอีดูฉันน้องโยลัยกินกิบรูในกุจุนิจิตอมบันตากูพระให้ตีปอร์เสียบียงสักวิกบรูกวันโทษด้วยหายุงด็อกเตอร์อยากลังก็ชุบไอคอนยองกาช่องให้ตูดองอีเล็กอะไรกันดีคอนพี
2: ่ว่าเป็นเฮียร์ก็ว่าอินโดยมิดมิด
0: โอ้แต่กับบามก็ดีเว้นบามิโก
2: ้บามิโก้มันุ่มละ
0: แต่กับวันสนิมกูพี
2: ่กับตัวสุจันดาพี่ก็พระสนิม
0: โอ้ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะมีคนเสียตัวห้ามปั๊มรูปได้บ่ชัวร์ปั๊มก็เดี๋ยวใส่ผ้าดีใส่กันกับปั๊มแหละกิสอกิปีกูอุ้มแหละดีเดี๋ยวเราเดบเช่น
2: เดบเดบิกาด็อกเตอร์ชัวร์มีโยโย่เดบกำมันแหละก็เ
0: ดบพี่วันเสาร์วิกายก้าเช้าวันเสาร์พี
2: ่อีนอุ้มสีด็อกเตอร
0: ์ดังตุ้นตัวอันมุกิบุนอุ้มสีกูวันชิมรูปไว้ในนี
2: ้ชิรูปเฮียวันบางอีอีจะชิโนตพี่ด็อกเตอร์ser na ba nyam ko kejut e kam tam kan ni bet ko prai ko ni er ko sopat ke indo
0: ade kam kan ni nai ke jai kejut e wi ye da to do de wale ko wi doni ayu ma sem ha chno ma thao wi ko sudong suku ni le bro ko wi
2: tip tip ka doktor ja jar ko yung ke sem de ye le ko wi ka sa
0: ade chim ni ke slip de wai te e ha ka ta ko ma ka ono ta ai bi Kamu nudi itu.

0: กบันตาวคันเดฮาเดนวุฒิช่องคอมมิตี้กินองคิดกำชนองเดบุสงีกีปูปนมันโปรแกรมเอจิฮิไกเฮจิงิโตฮาจรองกพังอิโคอิสุบากำเตะเดพักใบชนองกีฮาวมาจี
1: อับชนองอับเท้าติดยังติมุนเอกนิกวุฒิตาก้าวเดพักเรกวะเฮอุสิยันมุสเตปกุสงีเราเอ็มกับโปรแกรมเอจิงฮิไกฮัจรองกพังอิโคอิสุบาวันระวัยวันปัตย์ปัญเชชีตะกิบรูสอร์การนากาเฮลดีพาร์ตเมนต์คำเตะกระปาดอีพีปวดกินงจังชนงปมยาวัยวันกันท้าชันรังให้ไตให้ยงกลบชนงให้ปวดพ่อเจอิสเตปตะกระปาแหละอย่าวัวกินงจังชนงอุบิมีมิสเตปกสีได้เป็นตาอิจิมตอยอิบายเมียดยองอิสเมนสเมนกำจุเลเอกชนงกะทาวปรกวีซีวีอิจิมติบกังวดรายกะดอร์บาร์กะกีวงวันมุสเตปกะสงีเชคนีกะโปรแกรมฮับกิวซูเอกคุณาซันสปาตังกาจิคเลกะกีวาเตอิมนองสงีคูบเลจิบุน
0: กะบันตากะวิชิพาวหากสิ่งกวดบุวารอกินองชงชนงยองกชนงอุรมสีได้ยวันกีชากโปรแกรมกวดเป็นมันดกชนงชิรูปอิจิเกรลังวากเฮลดีพาร์ตเมนต์

0: องฉับเรียงรอมยาวด็อกเตอร์เวอมลังวีเฮนี่กำจุเลยเก็บปลอกยองพีด็อกเตอร์นาเกฮัลด์ดีพาร์ตเมนต์วันเด็กปลายพียี่ปอร์วกอดดอยองพีวันวันวันเป็นเชยีกินน้องช่องชนองเชพังก็จิงกอดดอร์อีโคยอิสุบะเรียงรอมเลยี่พีกี่ไปบ้านน้องช่องชนองอีวีไปวีวันเด็กปลายพียี่ปอร์ยองพีวันอัพวันสียาวยี่กันนี่ก็จิงเอฮิไกว่าดาวเอวด็อกเตอร์ยี่แต่งานละผมกลั่มบนกันเต้นเดียวกระป๋าเลยโยด็อกเตอร์ว่าชิมยังนี่ก็เป็นตาว่าเป็นอับเป็นเสียวจีเยจิงคอร์ดอร์อีกคนอีสุบะ
1: อีกูเบลย์ยาวว่าเหตุน้องว่าเป็นลายกันนี่จิงลังเฮนีปอร์กำจุเละอีกไปบ่าวรอว่าเป็นลุดพีเยจิปอร์ว่าคอร์ดอร์ยองพีว่าวันยิ่งชิมเป็นตาหากนี่ก็โปรแกรมกระพังโกยกลั่มยิ่งมันตัวเฮนีต่อฮัลโหลอีกคนอีสุบะยี่มุดอิตาอีคอยอิสุบะอีคอยอิสุบะมุดกระจิงและคอยฮาวรอกิเลียงกระจิงคอยอุบรูเซเมนเซเมนฮายุงฮัสเซมฮาลุตุยสังเกนฮัดดองฮัชนันฮัชนองฮัทาววากะโซดองโซกุนฮีวรอกวียิวยิวและยัยนีอีคอยอิสุบะต่อไอจิงกิดคลิยองวีปะวีละนีกะวีปะกะวีกะบรูละนีอุบรูกะมันุและคอยอุลเลปเลียไอยาอีเซเมนเซเมนยากสุดองกสุกุนกวัยอีอิมอีวรอกวีกำมันยิวเละยัยนียัยนียิวเละได้วัดดามีอุนอปัทธาร์ยากิเจ็บเฮนไรต่ออุนอียากิฮักิทลูปลังเจ็บและนี่กิดอสบินกิวรชนากรปังต่ออุไลมิไลมิบารีฮักิปัญคนากิวรชนากรปังวุมหอยอุไลกัดโชว์เชมุลับต่ออุสมาร์โคยีอยากจะลองอุ้มบามอุ้มดิคิวเอ็มฮะปอชนองปอเท้ากี่จริงมันต่อยคิวย่อยในวันแรกโคยและสุบะกจริงแรกโคยและสุบะยารับก็ยีอุไลยีในกจุดอิสัมยารับก็ยีวอมันกิบรูคิวชัดคิวเขียปนมันก็ยีกยุ่งกับเซมกลุ่ยตีกสังเกตกชนองกับเท้าก็ยุสุกอุปไปยารับก็แลยีวอมันกิบรูคิวยุเชยุสตัดกี่กี่กี่ดาวกี่วมีในวันเล็กจะเคลียในนอกเจ็บปัทธารีกัจโฉยกี่เจ็บเคลียและในกี่เจ็บกี่วันนอกปัทธารีจะเข้มฉลาดฉลุตุยจะสังเกตมันได้เฮรุสลับดาวระก็ยังกินกี่เจ็บก็เล่นก็เล่นเวกินี่เป็นตรอยกี่ยังกับชนองกับเท้าหิวระก็วิกินี่วันกี่เจ็บมันดับอุดกี่ดาวรับกี่เพรีกินี่กี่เพรีคิดกี่ยังกี่ขยังจิงปังวันเสียกี้หากยุ่งกี่เซมกี่ยอง

ตลกดับเป็นอับชพีกับตันตูกับดราม่ากูได้เอบตัวอีโคดอีสุบะยากับสคริปต์ดับถอดดับอุมุชวาทบะกีน้องยาชิมบันตาฮักนี่กับดราม่าต่ออุบิชาร์ชวา

ดีที่ตุกีรวายนี่ก็จะออกมาแฟรงคลินซูเมรีรวายอีปริดกับไวท์ซีเมนต์เป็นบทเซรายกอดอร์กับไปถ้าไปชั่วคุดยังนี่ก็โปรแกรมกับไวท์เจนเตียฮักจะกวักกัดนี่เป็นคนมวยพี่กีพาร์ล็อกน่าอัปเรดิโอไว้พอร์จันดับอีพร้าวสบสันมีวิสัยวิกาเดลฮิสเตชันในมิดากับคูบอร์เฮกตินฮินดีเฮปอร์คันดีวิจัยวิปเทนยูกับเดลฮิสเตชันอยู่ย่อยกับคูบอร์เฮกตินเพรงเฮปอร์คันดีขัดสันมีวิปเทนยูกับเดลฮิสเตชันในมิดากับโปรแกรมกีสปอตไลท์ดอสเนียบีเอ็มพีอีเฮปอร์คันดีสเตนฮักโปรแกรมกีสูร์เจนเตียฮักจุกกวักกัดนี่ยาบีกับคูบอร์การรวยเตยปอร์กันนี่ต่อกับอากาศวันนี้จุ๋ย

0: พี่วีพิสนอกตีลังพี่วีให้ประชังยองเอว่าจักรีพี่รับฮะยี่พิวมันกี่อันรูรีเมนเตอร์ได้ลังว่ากรีสในรีเสิร์ชออเดียนส์อินเทอร์แอคทีฟซอลเวย์แอนด์อีวัลูเอชันลังบากนี่กับมือบอลแอปส์ยองเอยี่พิวเอจึงมันให้ต่อว่าอีรูคอมเอโปรแกรมกี่อันนอนซ่าคำจุเล่อิสยังสุกวีมันต่อยองกี่โปรแกรมยี่พิวเล่ยี่นี่ได้ว่าขยันพี่หากลิงก์ในเฟซบุ๊กในเตอร์รีจิสเตอร์เอจิมุดยองพี่ยุรับก่อยีว่าปนพาไว้ว่าระยัยนามว่าพากับอากาศวันนี้คำแต่ฮัมมันดูคำกินองอับฮิดันฮันเรย์อยากขมัดให้ว่าวันระยีกันละชิรุบว่ากรีสโมบายแอป
1: ดีอยู่วันนั้นยังกับโปรแกรมกีรวายพารังดีกันตุกีอัศลีกีรวายอีรวายเป็นองค์กรเอพติดโอนลี่เกิร์ลอีรวายตุกีริฮานาเป็นบทเซรวายเดอะไทม์อีรวายตุกีแบล็กไอพีสยุบท้ายนี้ยังกับโปรแกรมกี่องค์อีกับโปรแกรมกีรวายพารังสกีอัศลีกีรวายอีรวายเป็นองค์กรเอพติดไฮเออร์อีรวายรถไดโอครูสเป็นบทเซรวายอาร์เอ็นเจลอีรวายดูเอกอนแต่หน้าปีกันกีอัศลีกีรวายให้กับโปรแกรมกีรวายพารัง